0: ว่าฟ้าดาที่ไปท้าไทยล่ะทับฟ้าดาเดียวยานว่าคาริกาไทยล่ะว่าเกย์ท้าเดียวปัตตวัยลีกาวเล่ไกลเดาลีฮะปัตตวัยลีกาวเล่ไกลเดาลีฮะ
1: ปัตตวัยลีกาวเล่ไกลเดาลีฮะ
0: สมัติการว่าอะไรกันดีทั้งไปอะไรเลยถึงเที่ยวเรื่องเรดิโอสัพพัลตา
2: เรดิโอสัพพัลตา104.4 เมกะเฮิรตซ์
3: ยุ่งนั่นไลฟ์